0: พี่เนี่ยโอ้คาเลสาวแต่คนง่ายมุกเกดิเธอคนเลยทอรีนิเลบาสารสารโอ้สาร
1: ที่กันสอนฮะที่กันสอนท่านขุนใหญ่ให้เรียนนะคุณเกี่ยว
0: สารเกี่ยวจิตใจพอยข้าว
1: พอยฮะการมาดิขึ้นเลยกี
0: ่น้าสารฮะโฮปินะโกยขุนใหญ่ให้เจตียาดิขึ้นว่าอาปุนสารนายที่เจียมวยกี่บาทเลยบาทเดียว
1: มันเลยสารดอกไก่จะปักเราคนเลยกู
0: น้อยมันเลยสารอาปนักหัวตัดนี่ดิขึ้นเลยบ่อยขวารกัดน้อยนี่กี่บาทก็คุ้ม
1: เฮ้ยได้ได้ได้มาเลยพูดดิลพูดดิลพิเศษโมกเอที่เอาดอกไก่เต็ดหรีนี่อันนัยคุณมาหรีเดียวลาลสิงห์หัตถ์นู้กี่หัตถ์ที่ตุ่นหรีเสกอยตาเกศสาวเลยอลอบอักบารีกุศิลุพิเศษหิหัตถ์ก็เด็กขานาพัลโลเฮ้ยที่เกศสอนนี่เลี้ยนกี่กบนวารีสุริชอน
0: จำบุลกสายสาวง
1: บุญสุนพล
0: บ่าวบุลกสายบุลก
1: เฮ้ยเดี๋ยวลาลสิงห์หัตถ์กูดกี่